สบายดีสบายดีสบายดีขน่อยกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้ง Facebook ทั่วโลกอยู่ทั้งขับรถขับล่างไปได้ฟังสบายสบายละหยะนี่เด้อเฮาเริ่มแต่10โมง51เด้อโมงเด้อขน่อยเด้อ so little bit late โอเคยังหน่อยคนเพิ่นตื่นได้ so have to make sure that yeah make sure but คือว่าเสียงขน่อยเอาลงลูกกันยังอันนั้นเพราะมันดังเดี๋ยวนี้นะโอเคกูดนะย่ามาพบกันอีกเนาะมาพบกันกับขน่อยเนาะค่ะกงกวันเดือนจูนวันที่7ปี

2006ว้าวอากาศขึ้นงามขึ้นงามขึ้นจักหน่อยแล้วขอบใจหลายๆขอบใจลูกเพียงเดียวอากาศงามขึ้นงามขึ้นเลยเด้อโซย่าวีวี at least we not too bad not too bad not too bad so bro bro พันไอ้ saw you so เพลงที่สองจักหน่อยเมนของ bro เด้อจักหน่อยเปิดอันเด้อที่แชร์ขึ้นให้อยู่ซิแชร์ขึ้นให้อยู่แปลว่าเปิดโตนั่นเมนต่อไปเมนเพลงเด้อ That's your song so ขน้อยเอ้ยมื้อนี้ว่าเลยก็ดีเนาะอากาศก็ยังงามดีใจสิว่าเฮาได้นุ่งเครื่องซ้ำมือเนาะว่าหนึ่งเครื่องซ้ำมือรักษาห่างกันเป็นอย่างเด้อขน้อยเป็นอย่างว่าเลยก็เปล่าอีกตัวนี้เนาะactivity ต่างๆแต่ละทีจะเต็มขน้อยไปเพราะว่าอันนี้เฮาไปเด้อไปใส่กับไปหมวนไปสืนกับผีกับน้องกับหมู่กับครูกับหยังก็อย่าไปอันนี้ขน้อยพิเศษกับก่อนเนาะทุกอย่างเมื่อกับขน้อยเองกับขอบใจที่ว่าน้องเดือนงามเพิ่นได้เชิญขน้อยไปแต่งงานลูกชายเพิ่นได้ลูกไผ่แล้วได้ลูกไผ่ว้าว so happy for her so let's see ขน้อยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจพร้อมทั้งอันสามีครอบครัวของเพิ่นที่เชิญพวกขน้อยไปก็เลยพากันไปกับเอ๋ยมุดเนาะกับไปเห็นเจสวันเนี่ยขอบใจ so congratulations is newlyweds Victor and Super one, no, Annie, no. Well, all the best to love each other forever. Stronger, cannot stay together for the rest, whatever it is. I have to say, stay together for the rest of your life. I know, ha, can tum, and anan, meet the pain, can ha, can, ya, anan, can, tamada, con, how, no.เอสุขสวรรค์จันทวงศ์ขอเพลงต่างคนต่างไปโอเคส่งให้เด้อเพราะว่าอันนี้อันแม่ได้เตรียมแล้วเพราะเขาต้องเตรียมก่อนซึ่งมาเปิดโหลดบ่ได้อยู่นี่นะลูกเพราะว่าเพิ่นโบ accept YouTube มีเขาดาวน์โหลดแล้วใส่ USB แล้วเขาจะมาเปิดอยู่ตัวนี้ลูก so that's yeah เขาซึ่งมาเปิดโหลดบ่ได้บ่คือบ้านเฮาบอกบ้านเฮาเพิ่นมีอยู่หั่นอันนั้นเนาะอันนี้บ่ได้เครื่องเพิ่นยังเอาเครื่องแบบเก่าบ่สิว่าแบบเก่าขอโทษเด้อลูกเด้อส่งมาแล้วแม่สิเปิด next week well maybe not next week ลังเทื่อทีนะเพราะเต็มมันเป็นขันไปดิเพราะหลายคนอ่ะคันสิว่าแล้วขอน้อยโนอันขอโทษเด้อว่าตัวนี้ก่อนอันให้ลูกหลานเฮาที่ว่าอันผู้แต่งงานให้มีแต่ความสุขสบายใจม่วนอยู่ได้พากว้าวMusic is so good. I like Sissy. I don't know. I forgot her name, no? เพิ่นห้องเพลงม่วนคัปเปิลเลยทั้งผัวทั้งเมียว้าว They super I mean crystal voice. เสียงดีม่วนหลายม่วนฟ้อนกันว่าซั่นแต่ได้มาอันเพราะว่าอยู่ในพรากก็เลยพากันมาเออลีจังหน่อย Okay bro next your song the next one so and the second oneอันต่อไปแม่นเพลงม่วนหลายเพราะว่าถือกับเพลงอันเพลงโบรอันพันเนาะลักกี้โซถือกับยำฮ้อนเพิ่นร้องใส่ปีเดือน7 is July right we have all kind activity outside ขน้อยม่วนหลายโซทิศหน้านี่ว่าเลยเด้อขน้อยสิมาแต่ครึ่งเด้อครึ่งชั่วโมงโทษเด้ออาจจะแม่นเพลงสิบ่ได้เปิดพลน้องสาวเพิ่นสิมาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าขน้อยสิมีสิไปวัดลาววิรณรามเพิ่นมีอันนั้นนะเพิ่นมีอันยอดเอายอดซอยอดซอฟ้าบอกขน้อยขึ้นพัทธสิมาโพซิมเพิ่นซิมใหม่นะเพิ่นเขตคันเฮาบ่ไปบ่มีเพราะว่าบ่มีวัดใหม่แล้วก็บ่มีที่ว่าเพิ่นเอาขึ้นเอาซอยอดซอฟ้าขึ้นแล้วพวกขน้อยก็เลยสิถือโอกาสไปต้องหนุ่งขาวเพิ่นว่าสิพากันหนุ่งขาวไปแต่ว่าอาจจะมาครึ่งชั่วโมงมาเปิดซื่อๆแล้วต่อไปขน้อยก็สิได้ไปอาจขน้อยสิบ่ไปทันอันตักบาทแต่ไปท่านเพิ่นไปเฮเพิ่นมีฟอดมีแห่จังซั่นอันนี้คือคืนเด้อขน้อย next week โอเค please anybody เด้อขน้อยผู้ได้วางเซินๆไปเด้อขน้อยเซินไปเถอะเด้อเซินอันขอเซินส่วนฐานพุทธศาสนาเกิดซนทุกฐานนี่ทั้งศาสนาเนาะโอ้ยขน้อยเอ้ยขน้อยอย่าลืมวันที่13เพิ่นตั้งโฮมแล้ววันที่14 SundayWow, it's a Sunday. I don't know. It's a Father's Day too. My goodness. So it's the same. My same day. I have to look for this schedule. อย่าลืมขน้อย. So วันที่13เพิ่นตั้งเด้อเพิ่นกะเตรียมทุกอย่าง
แล้วก็หกโมงแรง

คนสูตรปริมงคลวิเลศ14ตอนเศร้าเต้าโฮมพุทธรุษอันพุทธพุทธสนิกสนทั้งหลายเวลา10โมงเรื่องพิธีทางศาสนาหนังสมาธิไหวผ่าหับสิ้นพิธีใส่บาตรและถวายเครื่องเส้นท่านต่างๆหลังจากนั้นก็ประสงค์สารประทานแล้วแล้วก็ญาติโยมเฮาหันรับประทานอาหารเที่ยงแล้วเริ่มพิธีการเหยอดโซฟาด้วยขน้อยอ้อมพุทธสิมาและก็3รอบอีกด้วยวิธีการอ่านถวายและยกยอดโซฟาขึ้นซิมด้วยขน้อยเด้อขึ้นซิมเด้อเซินทุกฐานไปด้วยขน้อยเด้อทางวัดลาวจะได้จัดอันให้มีโฮงทานอาหารและน้ำดื่มซึ่งมีหลายครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ห่วมเป็นเจ้าศรัทธาเด้อขน้อยถ้าผู้ใดอยากมีนำจิตนำใจเอาอาหารหวานคามรูน้ำในไปก็ยินดีขน้อยเนาะอันนี้ทางวัดเฮาท่านใดมีจุดประสงค์ก็ห่วมเชิญห่วมอันเหตุโฮงทานเพิ่นว่าโฮงทานทางวัดยินดีต้อนรับเสมอไปเด้อขน้อยเด้อไปแท้ๆเด้อยอดโซฟาขน้อยการสลองยอดโซฟาหรืออันซบสมโพธิ์ยอดโซฟาแม่นพิธีทั้งศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธลาวเฮาเด้อเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐานทั้งหลังคาสิมหรืออันฮอไตทาถือเป็นสิริมงคลแก่วัดระอาหามเฮาเด้อขน้อยๆพิธีนี้มีการแห่ฉลองฟ้อนและการเฮ็ดบุญใส่บาตรแสดงถึงความสามัคคีและความเหลื่อมใสของชาวพุทธและฉลองคนละงานฉลองอันหรือยกยอดโซฟาอันนี้บ่ได้มีประจำปีเด้อขน้อยเด้อหลายๆปีจึงมีได้มีเทื่อหนึ่งหรือว่าต้องมีที่ว่าเพิ่นสั่งอันมีได้เมื่อมีศาลาหรืออันซิมใหม่เท่านั้นเด้อมีแต่ซิมใหม่เท่านั้นเพิ่นจึงมีดังนั้นเนืองในโอกาสอันดีงามนี่และสำคัญทางวัดลาวบิรวันจึงโค้ดแจ้งข่าวมานี่มาให้ทุกฐานไปเด้อขน้อยไปห่วมเด้อถ้าผู้ใดมีเวลากับไปห่วมเพราะว่านี่สำคัญแท้ๆอ่านพ้นบุญทีพวกฐานได้ห่วมสั่งจงได้ไปค้ำจูนและยู่นูนให้ทานและครอบครัวจงอยู่ดีมีความสุขแข็งแรงในได้โชคลาภตลอดไปโดยเทอญสาธุสาธุยุสิวัดลาวิรวันนารามตะขน้อย17969 Airport Road Caledon East เซินทุกฐานไปเด้อเซินโซและก็มีทางวัดเฮาอีกวัดในเฮาคือการอันนี้ขน้อยก็บอกประธานคือสิบ่ฮอดขน้อยบ่ได้ฮอดแต่ว่าก็นำใจอยู่หันคือการเนาะทางวัดอันนั้นลาวทรอนโตก็จะมีตักบาทขน้อยเด้อดีกาเราอ่านบุญสำหรับขอเคนเด้ออันนี้เด้อเพื่อสืบต่อการอยู่ดีมีสุขสว่างสงบให้ลงจิตลงใจลืมการบกพร่องผิดพลาดต่างๆที่ได้หลงกระทําขน้อยผ่านมาทางวัดลาวทรอนโตจึงได้จัดให้มีการเฮ็ดบุญสำหรับเคาะกรรมคือเสียเคาะสะเดาะเข็นแล้วขน้อยโอ้เสียเคาะสะเดาะโศกนี่ขึ้นเพื่อให้พุทธะบริษัทได้รวมกันทำเหตุบุญกุศลโดยขน้อยอุทิศให้พ่อเก่าแม่ล้างและพ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรทางพ่อแม่ปัจจุบันกับแม่เนาะเจ้ากรรมนายเวรที่แผ่เมตตาและสรรพสัตว์ทางปวงโดยขน้อยเด้อเกี่ยวข้องกับตนให้อนุขอให้อนุโมทนาปัดเป่าเอาสิ่งให้หายออกจากตนไปให้หมดเลยแต่ขน้อยอย่าลืมวันที่เด้อขน้อยวันที่แต่อยู่ห้องอยู่อันวัดเลยเด้อวันที่14เดือนจุนวันที่14ปี2026แมนสถานที่ห้องเฮียนแมนสกูลจิมซิงเกิล30กอสฟรอดอยู่วัดเด้อขน้อยอยู่วัดโอ้ sorry ไปตะอีได้อยู่ห้องเฮียน sorry about that oh my goodness why I saw the last one yeah อีได้อยู่ห้องเฮียนเด้อขน้อยเด้ออยู่ห้องเฮียนโซอยู่ห้องเฮียนยุงเฮียนคือเก่าอยู่จิมพอแหละบอลเฮาเคยตักบาตรเชิญทุกฐานไปเด้อเก่าโมงเศร้าเริ่มเต้าโฮมอยู่ที่สถานที่ทำบุญแล้วไปเลย10 โมงเศร้าขนาดเก่าโมงครึ่งด้วยตัวนั้นเด้อ10 โมงเศร้าเริ่มพิธีทางศาสนาด้วยการไหว้ผ่าหับสิ้นใส่บาตรและถวายเครื่องทานทานต่างๆให้พระภิกขุสงฆ์เวลา11 โมงถวายพระทหารแด่พระสงฆ์หลังจากนั้น
โอถวายผัตทหารให้แด่

พระสงฆ์หลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนานำกันเวลา12โมงเที่ยงเซินหัวมหาประธานอาหารในคอนโดจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ไกลอยู่ไกลอย่าลืมขอหน่อยไปเด้อไปหัวผู้ได้สะดวกตัวใดไปพร้อมให้2วัดมี2วัดไปวัดนอกก็ได้ไปวัดในก็ได้อยู่ได้กับไปบุญอยู่ได้ก็ได้บุญคือกันเด้ออืมขอให้ทุกฐานขอหน่อยได้ยะแหงเวลาไปหัวเมาจิตใจเฮาอยู่เฮือนก็ได้บุญไปก็ได้บุญขอหน่อยทําบุญได้ทุกอย่างเลยจากอธิการวัดราชชนโจเนาะแม่นอาจารย์สมพรจันทวงศ์และก็คันอันประธานจัดงานแม่นครอบครัวอันประธานจัดงานบุญแม่นครอบครัวโอไดเนาะเป็นเจ้าภาพอืมขอเชิญเด้อขอหน่อยไปหัวเด้อขอหน่อยให้สิบ่ฮอดโอ้สาธุอยู่ไสก็ขอให้ได้บุญได้บุญเด้ออยู่ไสก็ให้ได้บุญโอเคอ่านพี่น้องเขาส่งมาก่อนเด้อขนาดบ่ได้อ่านตัวนั้นเฮ้ย what is that โอเคเนาะเออซึงจุน good morning madam พอดว่า good morning what's your baby yes yes so let's see here oh we let's say to คุณสบายดีคุณงามสบายดี bro how are you good good day all the best เจ้เขาไป yesterday เจ้เลิกจนเลิกคุณบ่มาเจ๊อยู่จนเลิกบ่เจ๊บ่ last and yesterday I know I didn't go for โปรได้ไปภาคสําเจ๊บ่ not ภาค but I said go ไปอันนั้นไป beach I didn't have time so what's kind of you know it's nice but I mean it's nice to go I saw they take a picture but it's nice there's a beach at the and อยู่ทั้งขางเลยเขาออกไปหยางไปหันก็เป็น beach I didn't go take a picture I saw some of the city they took a big picture it was so nice so beautiful too well all the beaches all nice you know มันงามเนาะดูไสก็งาม so yes เจ้เอ้ยอันบ่ไปอันนั้นบ่ let's see เจ้อันนี้ what's oh I have to write this down คนเด้อเพลงอันนี้ I like that เพลงอันโอ้ where bro where are you พันลักกี้เพลงอันนี้เพิ่นว่ามวนซืนมวนซืนนั่นแหละดูฮ้อนเพิ่นร้องถูกได้เสียงเพิ่นบ่แต่ว่าเพิ่นเฮ็ด AI ก็มวน I like AI music I don't know somehow some way yes yeah อันนี้ก็มวนคือกันแต่เสียงคนเฮาก็มวนมวนอ่อนมวนอ่อนแต่นี่ๆ just some just for change นะคนน้อยเนาะยุคสมัยเพิ่นก่อนเอาตัวนี้มวนมวนเต้นนำกันเด้อนิสัยเจ้อยู่เต้นนำกันคือกันโอเคเต้นเมื่อวานนี่เต้นแห้งเลยบ่เจ้ฮะ but I just want to make sure that I got it โอเคขอหน่อยแวะซัมไมโครพันหันไปทางใดล่ะ so ม้วนม้วนเด้อขอหน่อยเด้อเบิ่งขอหน่อยสิอัดเอาไว้ I like it dancing with it โอเค let's see where's that

โอ้ยคนน้อยมวนหลายมวนหลายเพลงโอ้ยบ่ฮู้ว่าคนได้มากนํามากเพราะว่า AI นี่แม่นอยู่คนน้อยเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าดนตรีแจ้งดนตรีเฮ็ดให้เฮาอยากเต้นม่วนขอโทษเด้อขอโทษเรื่องเถอะคนน้อยโอเวอร์จักหน่อยเพราะว่า something that like it I can't stop it I don't know why you know just too much on me I love it hey me สบายดีมีเอ้ปะทองสบายดีลูกอยู่ดีแห้งบ่นเห็นกันหนึ่งจากหลวงพระบางบ้านเฮาอากาศงามอยู่บ่ลูกบ่ม่วนๆเนาะ bro I know it's so I like it I don't know it's just I like the music I like that เฮาม่วนคนน้อยเฮ็ดให้เฮาซึ้งใจฟังแล้วคนน้อยอยู่บ่ได้ต้องอยากเต้นหั่นน่ะต้องเต้นหั่นจ้ะนั่นน่ะมันม่วนเด้ม่วนอีหลีแล้วบ่ผู้เฒ่าเต้นก็บ่เป็นหยังดอกของธรรมดานี่เฮาม่วนเนาะ you have no choice you have no choice มันม่วนแบบว่าคนน้อยก็เรื่องจิตใจเฮาม่วนแล้วเฮาดีคันจิตใจเฮาขึ้นเนี่ยบ่ดีแล้วก็บ่ดีได้เฮาต้องม่วนเฮ็ดให้ตัวเองม่วนและเฮ็ดให้ตัวเองมีความสุขความสุขนึงมาความสุขเพิ่นว่ามันดีสําหรับสมองดีสําหรับหัวใจเต้นม่วนว่าแต่แนวดีๆอันนี้ดีๆๆๆว้าวก็ดีอีหลีเห็นนี่ก็ดีกับเรื่องคือคนน้อยว้าวส่วนแรกคนมักมักว้าวเรื่องสุขภาพด้วยร่างกายโซอายุซ้ําซุมเฮานี่เจ้คือการเจ้เห็นเพิ่นกินแต่วิตามินแนวดีๆ doesn't matter เจ้เห็น7 over 70เลยเนาะ right เจ้ she still looks very good for her age แล้วเจ้เพิ่นมักอันนั้นอีกคนน้อยเพิ่นมักlet's see เพิ่นมักเต้นรําเต้นรํานี่สําคัญเต้นรํานึงมาห่างกายเฮาก็ม่วนเด้พอเฮาเต้นเฮาม่วนห่างกายก็ม่วนแล้วจิตใจเฮาก็ม่วนมันเฮ็ดให้เฮายั่งอีกแล้วผิวเจ๊ก็ผิวก็งามอีกสีใสจังว่าม่วนเด้อขอหน่อยเด้อสะสวยนั่น คนเฮาเกิดมาซะเดียวเนี่ยได้สิดีหั่นเฮ็ดเอามีแต่เฮาคิดว่าโอ้อันนี้ดีสําหรับเฮาดีสําหรับตัวเองเฮาอกใจลายก็บ่ดี so lot of people got lot of stress เด้อขอหน่อยเด้อมักเป็นแบบa sickness นะมันมีแนวขึ้นแนวบ่อยากดีหั่นไปจะว่าอีนั่นก็อย่าเฮ็ดให้ร่างกายกินอาหารที่ดีแม่นเนาะโบรแม่นต้องกินอาหารที่ดีลางเทื่อ no I can say that เรื่องอาหารลางเทื่อเฮาก็อยากกินโอ้ยว้าวเลยก็ดีเรื่องอาหารเด้อมื้อวานนี่ไปดองนะว้าโทมีแต่อาหารแซ่บๆกินกันนั้นสุไลก็ไปกินแม่ยังลูกอยู่ร่วงพะบางตอนนี้9:45ว่าลูกจะนอนแล้วฮะ What's that right? อากาศร้อนร้อนหลายๆอากาศร้อนโอ้

ว่าแล้วเมืองลาวเนาะจะย่ามห้อนอยู่แล้วของเพิ่นอยู่แล้วเนาะเจ๊เนาะแม่นคือเจ๊แท้เด็ดเจ๊อยู่เอนจอยอะไรตาเด็ดเจ๊เด้อให้ม่วนจังซั่นโลดเพราะว่านอกจากสาเจ๊คือว่าเฮาไปพ่อนไปลําเจ๊นี่โอ้ยเอาโลดไปหั่นต้องเห็นโลดจักหน่อยเมื่อหั่นบ่ได้นอนแล้วเจ๊เพิ่นเอาวิดีโอเพิ่นออกพ่อนอันนี้สําหรับมันกูดอีหลีเด้อขน่อยกูดสําหรับห่างกายเฮามันดีคั่นสิเว้าดีเนาะไรดีอีหลีน่ะบ่Let's see. ขอโทษด้วยอันขอบึงพี่น้อง Oh no problem. I will watching. I will listen to your song. But this song so good. It's good for this opportunity. So next month, everywhere, มันมีแต่ festival or picnic. So we're gonna have a picnic too. On 27 June. So then andอยู่วัดลาวชวนโตตัวนี้ใหญ่ขนาดเลย July 25th July วันที่25คนขายเครื่องขายของเต็มหมดแหละแต่มีแต่ว่าเฮา โทษเด้อเฮาบ่ให้เฮาบ่ให้อันพี่น้องเฮาอันเว้าขะเนาะขะน้อยเว้าจังซี่ซะมากินดื่มนะขะน้อยบ่เว้าหลายมีแต่ว่าดื่มขะน้อยต้องไปบอกเพิ่นเพราะขะน้อยเป็นผู้อันคอนโทรลเป็นผู้รักษาพอเฮา apply for liquor license เพิ่นบ่ให้มีเหล้าอยู่นอกได้ไปบอกเสียงลางเทือก็เว้าซื่อๆเลยเสียงแน่คันกินน่ะบ่เห็นจังได๋เพิ่นมากลัวชุมเจ้าสิติดปัญหาอ้าวสิมีปัญหา that's what I told them last year to I walk you know just observe it แปลว่าบ่ให้อันนี้ก็ที่จริง I shouldn't say that but I do I'm now บ่ให้ยิงซะนะคันกินก็ใส่จอกเนาะตอกเพิ่นบ่เห็นหรือว่าใส่อันน่ะเทอร์มิสนะคันเนาะบ่เห็นคันจอกเพิ่นเห็นเนาะน้ำก็แล้วมันก็ดิเฟรนท์จังซั่นพอลางเทื่อจัสตินเคสเพิ่นไปกวดอ้าวว่าสํานี้พอแต่น้อใจเนาะเจมาเด้อวันที่27โซเด้อโซนี้เฮาไปเต้นรํากันกินหยังกินหยังแซ่บๆเต้นรําสิไปเต้นกับเจก็เป็นน้ําเจหลายอยู่แต่อยู่โนเจลังอันยากแล้วก็บ่ได้คือกันได้ละI don't have time much to practicing แต่จริงบึงของเจ practicing ก็ได้ but okay ขน้อยเอ้ยอันนี้เนาะว้าวแล้วก็ดีเนาะแล้วใส่ไปใส่โอเคประกาศอันนี้อันที่ว่าพวกขน้อยน้องหนุ่มเนาะมือนะพักกันอันนั้นพักกันอันลมไปส้มกินข้าวน้องหนุ่มพักกันที่ว่าพวกที่สวยขน้อยนี่แหละน้องหนุ่มสวยขน้อยสวยขน้อยบ่ได้สับโปรสวยอันช่วยอันนั้นวิทยุเฮาก็เลยเฮาสิมหาสิมีแนวเหตุอันอินเทอร์เน็ตสิเฮ็ดให้วิทยุเฮาคึกคืนก็เลยลมพวกน้องพากันลมกันว่าแม่นอยู่ตัวนี้เฮารักษาภาษาเฮาเนาะภาษาแต่ว่าน้องหนุ่มเพิ่นผู้บ่เพิ่นเป็นแปลว่า small in English เนาะแต่เดี๋ยวนี้น้องหนุ่มเฮาเว้าก็ค้างคากะยาแต่ได้หลายเป็นหลายเว้าหลายเป็นหลายซุเนาะอันนั้นก็ดีสําหรับแต่ว่าก็เลยว่าผู้ใดอย่างลูกหนุ่มลูกมันยังเขาไม่ลูกหลานกันยังทั้งนั้นยังน้อยเนาะเขาก็บ่จักปานใดดอกลางเทื่อ so overnight they working too so อันนั้นก็น่ะถ้าว่าผู้ใดก็มีผู้ใดโอกาสถ้าสนใจอยากมาก็มาเด้อเขาหน่อยเด้อเขาหน่อยสิสอนแต่ว่าเขาสิบ่เป็นหยังดอกเขาสอนแต่ว่าสิมาแบบเขาหน่อยมากก็บ่แม่นเพราะว่า this is my responsibility is a big responsibility ลังเถื่อไปบุญใส่ตะกี้เฮาเปิด 9:00 น.ขนต้องมา 10:00 ต้องออกจะพาดีโหลดเพราะว่าต้องมาเตรียมเด้เฮาย่านเฮาเมื่อยลังเถื่อขับโหลดก็ใกล้อยู่จังซั่นนะแต่เดี๋ยวนี้เลเลเบ็ดก็มาก็บ่เป็นหยังก็อันนั้นเฮาลึงแหละถ้าว่าหรือว่าเป็นอายุสังขารน่ะบ่เฒ่าแล้วเฮาก็อยากอันตื่นสวยตื่นเช้าบ่แม่นบ่มีสวยได้ตื่นเช้าอายุสังขารอายุสังขารอันนี้อายุสังขารเฮา it's okay so as long as you healthy เด้อขน้อยเด้อไปจิมเจ้บ่ไปจิมก็อย่าไปอยู่ในภาคเต้นลําอันนั้นก็ the best คือกันเด้ออันนี้เว้าซื่อๆขน้อยนี่ไปจิมไปอันนี้ได้ได้ it work เท่เด้อขน้อย it work I like that anything เฮาหนุ่งเครื่องนะมันหักไปโลดมัน go smoothly กับ body เฮาบ่มีลําบ่มีลมอะไรขน้อย straight I like that อันนี้ก็ดีอันนี้เบี้ยวจังหน่อยฟิกซ์ก่อน so yes let's see ขน้อยจังอันนี้เนาะว้าวเท่านี้เบิ่งสิให้ฟังเพลงตัวนี้อย่าลืมคิดถึงกันนี่นะแม่นของอันยาอันอาจารย์สมฤทธิ์อยู่ฝรั่งเศสใช่ยะบุญสูตรที่พวกขน้อย last name ผม yes เพิ่นแต่งเพิ่นส่งขน้อยเปิดเล่นเลย I like it it's really good it's

Sweet Voice อย่าลืมคิดถึงกันทุกท่านอย่าลืมคิดถึงกันเด้อวิทยุภาคภาษาลาวทรอนโตอย่าลืมคิดถึงกันเปิดเพลงม่วนม่วนให้ฟังโอเคฟังเพลงม่วนตัวนี้ Let's say what is it อย่าลืมคิดถึงกันม่วนม่วนทุกคนม่วนม่วน So I have to see what time is it now เขาต้องจดทุกอย่างได้ขนาดอยู่เนาะเพราะว่าอันเพิ่นจะคู่ห้ามบ่ให้เปิดเพลงโลเลยัก

มวนมุกก็น้อยหมอนลายหมอนลายเด้ออันนี้คิดจะลืมคิดถึงกันเสียงเป็นว่าหน่อยก็ซื้อแล้วไอ้เกาะกระยูทั้งอันนั้นคือกันได้ไอ้เกาะเพิ่งกระยูมงเรียนเป็นร่องห้องมุ่นหมุนโซก็น้อยอย่าลืมอันนี้ประกาศถ้าผู้ใดต้องการขนาดประกาศมันเป็นสปอนเซอร์ของวิทยุภาษาลาวเฮาถ้าผู้ใดต้องการฐานปกอันนี้เรื่องการสูญเสียเนาะอันผู้ที่ว่าสำคัญในครอบครัวคือน้อยว่ามาแหละขน้อยก็ได้สวยหลายคนอยู่ลังคนพุ่นปากบ่ออกบอกบ่ได้ความคิดมันตันว่าซั่นเนาะก็มาติดต่อหาพวกขน้อยเด้อขน้อยพวกขน้อยรับใช้เสมอมีหยังก็ปรึกษากันว่าซั่นเนาะปรึกษากันติดต่อกันขน้อยเอ้ยถ้าท่านใดเผื่อมีความสนใจในการรับใช้บริการในการขน้อยที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แพงในครอบครัวเนาะขน้อยว่าจังซั่นต้องการความช่วยเหลือทางด้านเฮือนเก็บศพเด้อขน้อยเนาะบริการให้ความสะดวกทุกอย่างติดต่อหาพวกขน้อยเรียนอันจินดาน้อยอันทุนี้พวกขน้อยยินดีที่สุดเด้อที่ว่าสวยกันเพิ่นมี2บ่อนขน้อยตัวนึงอยู่ที่ทาง Toronto Howe Rogers Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto ตัวนี้ตัวที่2อยู่ Kitchener Funeral Home and Crematorium 3 Provel Road ซื่อติดต่อขน้อยถ้าผู้ใดต้องการโทรหาขน้อยก็ได้ด้วยโทรหา right on to to เจ้าของเพิ่นก็ได้แมนคมาลบาวาก519-340-0425และก็เรียนคุณบุรินดันสตัน905-407-8379อันตั้งหน้าของ community ด้วยคนเดินนอกสาวฮาว please I speak the language อันนี้เปิดว่าภาษาแล้วเก่งคอนเวียนี่ยังทุกอย่างคนเอาพาขอกพาคิงเด้อตลอดมีอย่างนั้นอันนั้นโหลดเต็มไปเลยเป็นใดพันห้องพันกระบักใหญ่ๆได้แต่อันนี้พวกเฮาหันมี cremation อยู่กับหาเลยสบายสบายอยู่สลียามหนาวนะคนหน่อย that's right there โหลดกับความสะดวกสั้นๆนะมีทุกอย่างคนหน่อยกับไปแล้วเซอร์วิสหลายฐานหลายครอบครัวอยู่หลายครอบครัวอยู่คนหน่อยเด้อพี่ว่าเฮาช่วยกันนอนขน้อยของจะสินอนในอื่นขน้อยกับบ่จักคือว่าเป็นทนายความมีหยังพวกเฮาก็มีอยู่มีน้องสาวเนาะน้องสาวพวกขน้อยเอิ้นเรเรสื่อเพิ่นแท้ก็มีเพิ่นมาตอนนั้นนะแต่ว่าคือเว้านอกันคือเพิ่นว่ามันก็ถูกถ้าว่าเฮาล้มกับเพิ่นล้มทีเดียวพวกขน้อยเพิ่นว่าเพิ่นบ่แม่นคือเพิ่นนี่จ้างย้อนคนไปเฮ็ดไปล้มบ่แม่นคือเฮาเหตุการณ์จังซั่นเฮาก็ได้เงินเดือนคือเพิ่นน่ะจะล้มหลายล้มต้องคืนเวลาอันนี้เพิ่นเว้าถูกเพิ่นเว้าถูกลางคนก็ว่าโอ้ยบ่แม่นขน้อยเฮาต้องเบิ่งกันอันนั้นซะก่อนเบิ่งภาษาลาวเพิ่นว่าเบิ่งกะละเซซะพอคือซุเพิ่นนี่เหตุการณ์เพิ่นคนมาเซอร์วิสคนเพิ่นเอาคนเอานําคนพอเฮียนทนายความบ่แม่นธรรมดา lawyer it's not easy เด้อขน้อย there is a lot of you have to be smart too and fight too ต้องไฟความเวอร์บุรีบอมเมนตี้ได้ปากเขานี่ต้องเว้าเคล็ดเว้าแบบ you know you have to be tough เพราะฉะนั้นคืออันในกฎหมายเขาหน่อยมีคนทับบอมเมนทับเรื่องตีทับการเว้าเขาต้องเว้าให้มันไม่ยังเขาหน่อยมันบอมเมนอ่อนจังซะมันก็บอกมันบ่ได้มันบอมเมนแนวแต่ว่าลังเถือกขัดต้องการใส่น้องเขาก็คุ้นจักเวลาเว้าได้ก็เว้าเท่านั้นเขาหน่อยเพิ่นเว้าเพราะว่าแต่เพิ่นเอาสมองหนึ่งสมองกันถึงซื้อเอาหอด500คนอันนี้ก็แมนอัน I understand that too though คืออันตำรวจตำรางคือกันเขาหน่อยเวลาเพิ่นใส่ยูนิฟอร์มเพิ่นทับหรือไปเฮือนคนที่ว่าไปจับจันจับนี้เพิ่นก็เฮ็ดทับแต่จริงๆนู่นได้ห้วยมันบิงคือกันกับเฮาออกหั่นเพิ่นก็รีเจาะเพิ่นก็เว้าดีเว้าม่วนเว้าสื่ออันนี้มันธรรมดาเวียกของไผของมันก็สิเว้าเวียกว่าซั่นขน้อยนี่เป็นโคศกนี่ก็สิไปหายเพิ่นสิได้สิเว้าบ่ไปหายเพิ่นก็บ่ฟังบัดออกไปนอกเด้ขน้อยก็ทัฟแบบนั้นทัฟแบบไว้เออบ่แบบตำรวจผู้ใดว่าซั่นบ่ก็จริง no it's true though sometimes I do that yeah I do thatเฮาก็ต้องอันนั้นบุญเวลาก่อนเฮาก็ต้องอันนั้นทับจังหน่อยแต่ว่าวิทยุเนี่ยบ่แล้วขน้อยเอ้ยขน้อยขน้อยมีคนสอนขน้อยจ้ะขน้อยบัดเมื่อหนูอําเนาะก็จะ say that that's not nice that's how I want to say

เท่อันนี้เหลืองมันหนุดมันหนุดขน่อยมันหนุดอีสมนุษย์แล้วก็อย่าลืมอีขน่อยทั้งอันนั้นเด้อง่ายสมบูรณ์ทางผู้ใดต้องการเวียงจันทร์เทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดเด้อ1300เอ็มโกบูลวาร์ดขน่อยมีทุกอย่างเขาเนี้ยเขาเจ้าเขากำเขาดำขน่อยของแห้งยูสลิมอันร้อนเอาของแห้งเป็นเฟอร์เป็นหมี่เป็นหยังเนาะอ้ายเฮาลางเทื่อเพิ่นก็สั่งอยู่ได้คันเฮาสั่งให้เพิ่นเพิ่นก็เอามาอยู่ติดต่ออ้ายไฮเดอร์4167379211ติดต่อโลกขน้อยตั้งเถื่อฝนก็หายกินซื่อๆก็มีขน้อยโอ้ยอ้ายเอ้ยสมัครใจดีแท้ขอกินก็หายกินเฮ็ดได้จะได้กําไรโอ้ยฝนก็กําไรบ่สนดอกใจดีจะดีได้ว่าอะไรก็ดีเพิ่นเป็นคนใจดีสมว่าเป็นพ่อค้าบอกฝนอ้ายจะดีหลายก็คือเขาบ่เข้าวัดแหน่สิเข้าบ่ได้ดอกว่ายังอยากไปหมวนอยู่มันไปเที่ยวเลยดิเพิ่นรีไทร์ลูกเพิ่นอันลูกชายเพิ่น takes over เลย good for him enjoy life ขน่อยเอ้ยแต่ว่าอันนี้เนาะเฮามื้อนํามื้อเฒ่าอายุซ้ํานี้เพิ่นว่าเด้ออย่าไปคิดหลายอย่าไปคิดโอ้ยเงินให้ลูกเงินให้หลานโนขน่อย no enjoy yourself เงินคําเฮาบ่ได้เอาไปนําได้ก็บ่ว่าได้คันสิว่าเพิ่นอันเซฟไว้เด้อเอาไว้แน่เฮาก็ต้องการ cash คือกันอยู่นี่ตาดอยู่นี่ตาดคันสิว่าก็บ่แม่นโอ้จ่ายจนหมดบ่แม่นลางคนก็โอ้ยอยากได้นั้นมันจะทุกข์เฮาอยู่เนาะขน่อยอ่ะ sorry about that อยากได้ของเพิ่นมันก็สิยากคันแต่บ่เป็นของเฮาแท้ๆโอ้ยบ่ได้อีหลีบ่ได้อีหลีเด้อลางเทื่อขน่อยไปซื้อเลขโอ้ยซื้อโต1ก็บ่ได้ no winning number อีกอ้า my goodnessคือว่า2โตก็บ่ได้สิได้2ที่ฟรีทิเก็ตก็บ่ได้โอ้ยว่าโศกค่ะมันขึ้นกับของใครของมันทุกคนไผก็อยากได้เนาะขน่อยเนาะแต่มันขึ้นกับของใครของมันเด้บ่แม่นสิว่าเพิ่นได้เฮาก็ได้โนบ่แม่นของเฮาเพิ่นก็บ่หายถ้าแม่นของเพิ่นนั่นเพิ่นก็อันนั้นแล้วเด้บ่ได้บ่เคยซื้อไปซื้อก็ถือก็มีอันนี้เนาะเว้าความจริงเว้าความจริงโซLet's see คนเอาเพลงตัวนี้มันหมวนได้อันนี้ก็ AI เขาหน่อยมากเพิ่นว่าเพลงอีหยังนี่นะอันบอกมาอย่าลืมเด้อเพิ่นว่าผู้บ่าวเอ้ยเห็นไปก็เห็นผู้สาวก็ลืมผู้บ่าวผู้สาวเก่าฮะผู้สาวใหม่โอเคเด้อ Let's see what is that number 1เด้อคนเด้อมอบให้ทุกท่านเด้อทุกทางบ้านทางเรือนเด้อทุกโปทุกบ่อเลย

One one lai ขนมหนวนนะ my goodness I can't believe this I know ขนมเรื่องเธอเท่าขนมมาอยู่อันวิทยุก็เลยเป็นจ่อยอ่ะมันเป็นหนุ่มนำยอดว่าเพลงหนวนหลายก็เลยจิตใจหมวนนำเพลงพูดพูดชู้ทู่ทู่อันนั้นชู้ exciting หมวนหลายหมวนหลายโอ้บึงดูขนมจังงงว่าโซย่าอันที่อ่านอันเรื่องที่ว่าอันเฮารักษาห่างกายเฮาเหตุเนาะใดล่ะบางคนนะหักช้าห่างกายเขาเด้อขน่อยเด้อแล้วสิวิตามินไอ้ติ๊กกินวิตามินอยู่ตลอดเจ้คือกันได้เจ้สุสาน very good or take care of yourself นั่นอย่าลืมวิตามินเด้อขน่อยวิตามินดีวิตามินเอสำหรับตาเด้อผู้ใดมีปัญหาตากินวิตามินเอน้ำแหน่โซยาวิตามินดีละลายอาหารว้าว I take it every day วิตามินอีBut I take the calcium for included, you know, I'm come with omega 3 already, so fish oil, and I can't, not necessary. But how can I say that? I'm okay, please. Oh, I'm to your brain, how that's something, some of the mong. But I don't want to forget, but I mean, what? That's not how. But I have too much in my brain, how ni? Been pan, man, install it, you know, มันอยู่ในสมองค่ะนะจังสันโบไฮว่าโอเคโน่เจ้าเถ่าจะโน่ is not that บ่แม่นเถ่าได้บ่แม่นเถ่าเพราะว่าเขาใส่หลายพูดใส่จนบ่มีทางว่าตั้งบ่มีทางเอามันเต็มอยู่ในสมองเฮา so yeah อันนี้ว่าเรื่องอันนี้เด้อแต่ว่ากินๆแต่สํากินๆน่ะเรื่องเพิ่นว่านอนคอยตามอ่านเบิ่งว่าเพิ่นว่าคันเฮานอนน้อยว่าสิดีสิเป็นเบาหวาน I don't think soเพราะมีปัญหาอยู่เหลืองนอนถ้าเป็นน้ำอัญญูแต่หลายคนก็จมอยู่ว่าเป็นน้ำอัญญูอาจจะแม่นนอนเต็มแล้วแล้วก็บ่นอนได้บ่นอนตื่มบ่นอนตื่มถ้าสินอนตื่มเพิ่นก็บ่นอนแต่ดัดเสร็จแต่ซ้อเห็นเงาะฮอดยามตื่นแล้วก็ลูกโลดตื่นขึ้นอันนี้อันแม่นแท้อันสิแม่นได้เพราะว่าเฮานอนแต่ว่าเฮาไปเฮาต้องมีแอคทิวิตี้เฮ็ดคันบ่มีบ่ได้body เฮานี่ต้องการ usually master ก้ามซีนฮะนี่จะเพิ่นว่ามันให้มันไทฮะนะมันแน่นเฮ็ด exercise เขาหน่อยแน่นให้มันนั่นกันยังอ่ะเท่ากับยายังกับยาไปหยังไปยอเขาบอกเรื่องเถื่อนหยังกับมันสีเป็นสียากคือเขาหน่อยหมักนี่มีแต่ถ้าไปจิ้มโหลดมันมีลายลอยน้ำลอยน้ำนี่ดีอีหลีว่าแล้วก็ดีอันนั้นถึงแม้เฮากินวิตามินเฮากินวิตามินอยู่เฮือนกับบริษัทดีเบิ่งเวลาก่อนเด้อเขาบอกว่าเพิ่นอันนั้นน่ะโอ้สิบ่ได้หลายได้ขนาดเสียจักหน่อยก็ยังอันนั้น10บาทยังหานาทีก็สิได้บ่ายเพราะว่าคอมเมนต์เพิ่นสิเข้ามาตะกี้แม่นคอมเมนต์แล้วขน่อยเข้ามาเฮาอยู่เท่าใดก็ได้อันนี้ต้องเอาเวลาเพิ่นต้องมาจัดคือกันต้องอันนั้นเนาะโอเคเด้อขน่อยเด้อเว้ากันเว้าสู่กันฟังอันนี้ว่าสิวิตามินฮะวิตามินดีแท้ๆนั่นสําหรับตากินโหลเด้อกินโลดเลยก็วิตามินนั้นดีนี่ละลายอาหารเพราะว่านอกกินขน่อยกินใส่สองแบบเพราะว่าโอ้เพราะว่าโอ้กินเท่าเดียวก็ได้แล้วหลังอาหารเลยเวลากินอาหารอยู่เพราะหมออ่ะกินโอลิวันแล้วพ่อ

อดีบ่ฮู้จักตัวนี้เดี๋ยววิตามินบีค่ะบีเขาหน่อยให้บำรุงประสาทโอ้บำรุงประสาทคือกันเด้อควรกินตอนกินข้าวพุ่นไว้อ้าวอันนี้บ่กินยามใดก็กินแหละหลังอาหารเช้ากินข้าวตอนแลงย่านมีหันย่านมีโอ้ตอนแลงหันย่านมีปัญหานอนอาจจะแม่นกินอันนี้กินยามใดกินซิงเขาหน่อยซิงนี่ควรกินตอนท้องว่างพุ่นโอ้ยมีการกินเลือกอีได้นี่ตอนว่างถ้าท้องบ่ดีก็กินหลังอาหารพุ่นว่าโอ้ย my goodness บ่ให้กินตอนนี้บ่ให้กินห้ามบ่ให้กินกับมันคอปเปอร์แอนด์แคลเซียมเด้อขน่อยเด้อสําหรับซิงค์ค่ะ yeah omega 3 oh we all do that so omega 3 fish oil นี่อันกินอีกในพิซซ่าขน่อยในห่างกายเฮาต้องการ30นาทีสําบ่บ่ได้สัดส่วนมีหยังอันนี้หลังอาหารบ่ก่อนอาหารโอ้ขน่อยเอ้ยเด้อสิได้ไปก่อนพอให้คุณมาคุณคัมโบเดียให้เพิ่นเข้ามาที่หน้าอย่าลืมคนมาแต่นั่นเด้อขน้อยมาแต่ชั่วโมงอันครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นเฮาก็สิเปิดเทปโอเคฟังเพลงตัวนี้พอว่าให้คุณเพิ่นมาซะอันนี้ Yes what is that here too หักแล้วก็เข้ามาเพิ่นว่าอันนี้ม่วนแท้ๆได้คือมึงตึ so หักแล้วก็เข้ามาเด้อจับนาทีโอเคเด้อขน่อยเด้อสิได้บายก่อนหักแล้วก็เข้ามาว่าได้สัตว์ what number here number 2ขอบใจเด้อขอบใจทุกท่านเด้อขน่อยเด้อสิได้อำลาไปก่อนเด้อโบรโอเคเด้อ yes อันจะอำลาไปก่อนอยู่ดีมีเฮงส่งข่าวหามานี่วันเด้อโอเค thank you there thank you ทุกท่านเด้อที่แคล the bro pan there thank you so much the lucky bro pan lucky I like the like your song a lot I'm gonna go check though how about ตามเบิ่งอันนั้นเนาะม่วนๆล่ะขอบใจ where is it see number 2 yeah ขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจ

นาทีกลายนะ sujet verb complément เฮ้ยว่าทำไมมันได้ถักย่อมซาตื้อเนี่ยทำไมมันอาติ่งยีตามญี่ปุ่นย่อมซาตื้อเนี่ยเพราะว่าอันนั้นเวียก็คืออันเมียนนาปากาเต้คือเกลโรคแต่เคยเมียนสลับนั่งเกลโรคก็เคยอ๋ออันนี้เป็นเช่นเด็กเกิดมือมาเวียไต่แต่งเช่นอันนั้นไงเวียก็เนาะอันเมียนนาแต่ปากาแต่ไกลเนี่ยมันได้เมียนได้เลยลูกนี่จุดการน้องปลายน้องปลายเวียนหลังงัดหลังงลหัวเป๊กแต่หมดยิ่งสมอาดมินนะยังโยนเลยสมอาดเนาะเธอสะอาดชุดดอกมินนั่นก็มันท่าดอกมินตัวสมอาดมินนะไหมตีโยมมินนั่งหายโยมหมดขัดเลียบคลันเลียบเปรย์เวียขัดอะไรแล้วอะไรคลื่นไหมบางทีท่าสมอาดเนาะให้เราอ้อจ้าเรื่องเปียถ้าปลาปลาเกลืองเงียนเนี่ยปราปรากือยืงนี่เย้ได้ยืงมีอุปกรณ์ไอ้มุ้ยยืงโยเวียมาปราปราสเปรียสำหรับขดสลอสำหรับดูใบซ้อมสำหรับจัดไอ้ไอ้กระบัดสำหรับจัดไอ้ไอ้ยืงปราปรายืงปรากระบัดยืงปราซ้อมยืงปราสเปรียยืงปราปราเครื่องเงียนไหมเชี่ยอุปกรณ์สำหรับยืงโยมาปราปรายมาเธอไม่บันยัยจังอ่ะยืงถ้าอ่านต้องไปจุ่ยใส่รือมุ้ยไปยืงยัยปีอย่าตัวเต้ถ้าใส่เครื่องเงียนนะเวียไหมอย่างมวยเตี้ยเด็กขยมกูปะเตะครัวไอ้เนี่ยปะเตะได้เนี่ยลืมมาเพลิดมาไปจองคังแต่ติงอย่างรู้บ่เกี้ยในห้างนะเนี่ยลวดนั่งไปจองทางหายใจอัดเมียนได้มาเตยจองทางจังเนี่ยเกี้ยทักขยมสังคมถ้าอัดเมียนนะเปียกไม้สังคมนะอยู่ยังไม่ได้นะส่งไปแต่บารังก็ได้เกี้ยแต่ติงแล้วว่ายืงยืงแต่ปรับเกี้ยถ้าจะสเปียกินยองนับป่าเนี่ยยังไม่บันย่ออาจจะคำนั่งมาท่านจังโดยสารกิจกิจที่องเกลเลกิจ expect นะปัญติองเกลเล expect นั่นว่ามีในชั้นให้ยังแต่ย่อมาช็อตมาคงชั่วบักมาปลาให้ยังท่ายังกรอนบ้านะแต่ยังในยี่เวียนตัวยันยี่นี่คือตัวยันให้เบิกกิจคังวิ่งกิจดั้มกับเพียงนะแต่เราติงไอ้ยังสังคมท่ามันเอาไอ้ติงบ้านนะสังคมตาอ่อนมีนนะมันประกิดตาขยมตาอ่อนมีนไปตัวสังคมตาอ่อนอันนี้บุกิการไอ้กิจกรรมเลี้ยงนะยัยจังไอ้นะเบียร์วิหูไฮเต็ดเด็กยมเคินจังบางทีขยมยกมันยัยกันเลยเนี่ยเอาดังทับเพียซาเยื่อเบียร์เชียเพียซาของพวกเด็กไอ้กลมโยมาเทินจังกลมโยมาเทินจังนัดโดนตาเยื่อนัดเอือมายเยื่อนัดขมายปีมลเมาชวนกาแล้วผมดังกิจแปรผมเปลี่ยนเรื่องมือกูอังกฤษน้องสเตอร์เพลิงเลยที่อังกฤษถ้าถูกวินปรังทางการเงินเวียนเมียนในชั้นนะให้บุกขมายนั่งกับไลนิตรท่านเจกับไลนิตรท่านเจกับไลนิตรท่านเจจำส่งปรับนะเตี้ยปรังทับปอกเต้นะเมียนเพียซาวิทูมวยนกกดชมฟรองซัวมักตินีกดสลับยัวสลับยูเพียซาวิทูกดโรคคืนทัดเด็ดตรึงเตี้ยปรังทับปอกเต้ขมายเมียนปมมวยทำดอกเตี้ยก็มุ่งดอกเบี้ยนี่ส่งเอายุลเอาดังดอกเบี้ยสักแม้วีสมบูใบยางหน้าเบี้ยอันนี้กิจท่าเตอร์รงวนนั่งไปเตอร์จิตเนี่ยรงวนอันนั้นคือเตอร์คือป้านะคือท่าเล็กเดี๋ยวยืงเมียนนั่งวีตึกป้านั่งอะไรเด็กกิจเจนเนาะวีเตอร์เนี่ยนั่งกิจท่าเตอร์รงวนนะเตอร์ชนะคือทะเลนี่วิปักนี่อะเลได้ยังติงชนาวได้ยังติงวิตุปักนั่งอะเลได้กิจเจนมันกิจตรีชนาวนะตรีคือปักกิจเนี่ยถ้าตรีครอบนั่งคือถ้าวิปักครอบนั่งนะบอกนี่นั่งกิจทายวิตรีจอมอะไรนะเบิกเข้าไม่กิจจอมไปส่วนยังตัวไอ้ปักกิจได้หน้าถ้าชนะหลงวอนได้ปัญหาเลยนั่งได้เลยยังทำได้หน้านั่งคือขมายเมียนปุ้ยไปดาวเมาเวียนมันได้เมียนได้อะไรนั่งเปี่ยได้เมียนซอกยังผมบัดเจ้ายังเธอยังกรอนบามวยเทียดจำนั่งนั่งออกเนี่ยจำนั่งนั่งสร้างคางไอ้อะนั่งคือสัตว์แต่ถูกวินนะกันเนี่ยวินนั่งเวียนเมียนกันไรคลาสยังเตยถัดเตยกันไรคลาสยังเตยถัดจำนั่งปนองเล่เก็บประกาศเปี่ยเอาคลายใหญ่เบียบคลายนะนะเวเชียกิท่าวินยังชนะ
วินกันเลยเนี่ยวิอัตเมียนชนะนี่ชนะคือไวขึ้นเนี่ยคือ